ยสบายดีขน้อยสบายดีสบายดีกูดมอร์นิ่งกูดมอร์นิ่งโทษเด้อโทษเด้อมื้อนี้โคศกบ่สบายปากบ่ได้ครบใจลูกอีเดียวเลยค่ะขน้อยจะมาขน้อยมื้อนี้เนาะมาพบกันอีกกะเดือนเมษวันที่17ปี2026ที่วิทยุภาษาลาวเฮามาพบกันทุกตอนเช้าวันอาทิตย์เด้อขน้อยเด้อเริ่มแต่ 10:51 นเดี๋ยวนี้นะแต่ว่าขน้อยสิออกไปเออร์ลี่จักหน่อยแปลว่าอยู่นี่ครึ่งชั่วโมงแล้วก็สิไปว่าทั้งวัดอันลาวชนโตฮาเพิ่นมีตักบาตรบุญวิสาขบูชาก็เลยว่าขนก็สิไปมีแต่ว่าสิเปิดเทปไว้แต่ว่าบ่เห็นก็บ่เป็นหยังเนาะเห็นกันถึงชั่วโมงก็โอเคแล้ว no choice เป็นวัดนี่เมื่อวานนี่จนปากก็บ่ได้ขน้อยทั้งสมาคมลาวก็บ่ได้ไปห่วมเพราะว่าไปบ่ได้เนาะปากบ่ได้จักดีเป็นบ่ฮู้ว่าเป็นหยังอันนี้เพราะว่าน้อยนึงเพิ่นก็เป็นได้อยู่นี่นะบ่ฮู้ขอบใจเด้อลูกพี่เดียวขอบใจหลายๆมื้อนี้ขน้อยสิอ่านอันเนี่ยซะคันอ่านได้แต่ว่าอาจจะอ่านแต่ข่าวทั้งว่าลาวชนโตสิบ่ได้ปานใดเพราะว่าต่อไปที่หน้าซะที่หน้าจังมาอันเว้ากันใหม่ทีนี้ขออ่านข่าวเดียวเพราะว่าพวกปากขน้อยมันบ่ได้ปานใดนี่นะมันแหบตั้งเทื่อเฮาเว้าหลายเพิ่นสิไอโอเคขน้อยอย่าลืมเด้อทุกท่านไปเด้อนี่เด้อเพิ่นเตรียมแล้วเพิ่นอันนั้นแล้วอันทั้งวัดลาวทรอนโตเฮาเพิ่นมีการตักบาตรบุญวิสาขบูชาเด้อขน้อยเดือน6เพ็งเป็นวันมหาอัศจรรย์อันสำคัญของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้า1เป็นวันประสูติและเกิดผนวดเป็นวันดับขันธ์อสรุอนุตตระสัพพุทธิญาณและก็3เป็นวันแสดงธรรมกัจจักกับประวัติสูตรโพธเป็นโอเคโพธอันปัญจวัคคีย์ทั้งหาตีและสี่ขนาดตัวนี้อาทิตย์สี่โดเป็นวันเสด็จดับขันของดับขันเขาปรินิพพานดับขันเป็นผลเสียชีวิตนะขนาดปรินิพพานขนาดจะอ่านหลายบ่ได้ขนาดพอได้สำนีเดินไปบอกไปเธอเดินนี่ดูชีวิตของเฮียนแล้วเพิ่นเริ่มแล้วระยะนี้เพราะว่าขนาดสิไปก็สิมันสิไปแต่อันตอนสุดท้ายเพราะว่ามีแต่สี่อันนั้นแล้วก็อันนั้นไปพบกันเด้อขน้อยไปเด้อไปเด้อทั้งขน้อยก็สิพยายามไปทุไปให้เห็นกันแท้ๆอยู่สี่30 at school gym single 30 because for everybody knows นะขน้อยเด้อปอนทิตักบาททั้งเข้าเหตุกันเข้าได้ปฏิบัติกันมาทุกๆอันทุกๆเดือนทุกๆเดือนตามหิตของประเพณีแล้วก็แปลว่าอันเจ้าอธิการวัดลาวโชรนโจพระอาจารย์สมพรจันทะวงศ์ประธานจัดงานกันเป็นคณะกรรมการของวัดลาวโชรนโตสิก็ว่าบ่ได้เจ้เอ้ยเป็นวัดเจ้เป็นวัดแห้งๆอันนี้เมื่อวานนี่ไปใส่กับไรมีแต่อยู่เฮือนจะว่าอันมามื้อนี้ประจําเป็นสิจะมาแปลว่าจักหน่อยเฮาครึ่งชั่วโมงก็ไปแปลว่าสิมีแต่สิเปิดไว้แปลว่าสิเปิดเพลงหลายเจ๋ให้พ่อเขาอ่านสิบ่ได้มันอยากไอเนาะแท้จริงกับที่วัดก็ว่าสิบ่อยากไปปานใดก็จัดโอเคว่าไปเฮาก็สิอยู่ใกล้อันพอมีพี่น้องจักหน่อยบ่อยู่ใกล้เพิ่นปานใดจักหน่อยเพิ่นติดมันบ่ดีพญาติขอน้อยเด้อ Hantavirus นี่ระวังเด้ออันนี้ก็ตามลมที่ลัวลูกสาวว่าอันอาจะบ่แม่นเพิ่นบ่ขี่เรือพอลูกเพิ่นสิพากันไปเดือนออกัสต์ไปทางอันพูดจุกโกนขน้อยนะขี่เรือตัวนั้นลูกว่ามัมเป็นว่าเรือตัวขน้อยก็ชื่อว่าภาษาลาวสว่าภาษาอังกฤษมันสีบออันนั้นเรือแต่ว่าที่เป็นพญาหนูนะเรือแบบทึกๆนะเรือจะไปอยู่นี่ซื่อๆบ่ได้ไปในโอเชียนไปน้ำอันนานเพียงอย่างขน้อยไปน้ำหนองใหญ่ๆคือเฮาเลคอันนั้นออนเทริโอเลคว่าซั่นน่ะเจ้เอ้ยไปจังซั่นจะว่าก็บ่ว่าอังกฤษดอกจังเพิ่นสิได้ยินเพิ่นสิว่าเฮาเว้าเนี่ยบ่ดีก็มีแต่ให้ระวังออนเทริโอเฮาเพิ่นก็เป็นหลายคนอยู่ก็คือว่าเห็น7คนเพิ่นว่าสิเนาะแต่ว่าอันนี้น้องน้อยก็ส่งมาให้ขน้อยก็เลยสิบอกให้กันฟังซ้ํานี่เนาะแปลว่าระวังหั่นแหละเฮาบ่ไปหันไปนี่ก็ใส่เป็นวัดหลายอันนี้อาจจะบ่แม่นพญาตัวนี้เนาะแฮนจาไวรัสนะอาจจะบ่แม่นตัวนี้แฮนดัสบ่ใช่แฮนดัส something like that มันขน้อยเบิ่งดูอาจจะบ่แม่นอําจากพญาติอันนี้เนาะเพราะมันเป็นวัดเนาะมันเป็นวัดนะมันก็เลยว่า let's see มันเป็นวัดซื่อๆเด้อขน้อยเด้อคีเนียนอย่าหันจะหันดาไวรัสหันดาไวรัสนะจังว่าอันนั้นเฮามีแต่อัน
ฮอดมีแต่ระวังหั่นแหละขน้อยไปหันไปหนีก็บ่ไปบ่อนอันนั้นหลายเด้อไปบ่อนอันบ่มีคนหลายแหน่ Hi sis no I'm not look at me I got a cold since I would say Thursday Friday I went to birthday party น้องเพลงน้องอันเพลง Yesterday I couldn't go anywhere thank you the sister for dropping by yes บินเดียวเอ้ยเมล่าว้าวสบายดีลูกเด้อมีแต่บินเดียวแล้วเขามาแท้จริงน้องก็บ่มีเวลาน้ําเอื่อยเนาะก็เลยบ่ได้ฟ้อนนํากันมื้อนี้หั่นฟ้อนบ่ได้เด้อซิสเตอร์ปากก็บ่ได้บ่ได้แต่ว่าสิเปิดเพลงลูกบินเดียวเพราะว่าเว้าหลายก็บ่ได้เพราะว่าอันยันไอหั่นน่ะน้องอยู่เนาะให้ในมันก็สิบ่ดีแต่ว่าเสียงนี่ใครได้เมื่อวานนี่เว้าบ่ได้จักดีพี่ลึกแล้วว่าขอบใจเด้อซิเตอร์ you enjoy whatever you do I watch all the time thoughI did, but sometimes I didn't even make a comment, but just, yes, I did, sis, I did. Was nice to see you, everything. Sometimes, you know, you show the clips. Sometimes it's so sad, I don't want to watch that, but it's okay, sis, you know, that's your job. Only happiness, only one thing, but it's really nice, sis, it's really nice. Okay, ขน้อย ลิ้ม บิ เดียว ใส่ ลูก เอา ฟัง เด้อ นี่ พวก ขน้อย สิ เว้า หลาย บ่ ได้ อือฮึokay thank you see thank you the เอาบ่าวบ่าวเสือเขียวผู้สาวเสือดําเพิ่นว่าสิได้ลูกบิเดียวส่งให้แล้วสิเบิ่งว่าจักว้าวหลายนาทีได้นี่น่ะเบิ่งลูกเบิ่ง5นาทีปลายพุ่นม่วนเด้มีแต่ดาราหนังห้องเสียงดาราหนังห้องอันมีหยังก็ดาราหนังห้องเสียงซึ่งดังอันดังของประเทศลาวเฮามอบให้ทุกท่านเด้อขน้อยเด้อโคโซก็เป็นวัดเนี่ย

โอ้ขน้อยม่วนหลายม่วนหลายนี่สิว่าแล้ว AI จะ AI ซองบักขน้อยมากๆมันม่วนหนึ่งมาขอโทษเด้อขน้อยเด้อเบาเลยกันอันดนตรีเน่แล้วก็เสียงห้องเนาะเพิ่นเฮ็ดดีหลายเพิ่นเฮ็ดดีหลายฮู้ซาซิสขอบใจเด้อขอบใจทุกท่านที่เข้ามาม่วนม่วนเนาะซิส I know I like it a lot too I like it sis Oh I have only 7 minutes to go the sis I don't knowCan I allow Leo? So you have you heard about that the said Honda virus yes Honda right? So mite ha lawang te wa lawang ani khnoi lawang samkhan mite wa what should I say oh Honda virus mite ham kan hau hau pai sai ka lawang do me pai pen phanyat to ni na tit wai phanyat flu ni na te jing khnoi bodi paiแปลว่าไปสื่อสิ even my hair wet กันยังเป็นนี่นะพอมื้อนั้นเอื้อไปจิ้มสะหัวเนาะก็มันก็อากาศงามอยู่ใดมีแต่ว่าเอื้อยว่าโอเค you know ซีเป่าหลายผมเฮาหลายน้องอยู่เนาะไว้ผมเอื้อยมันหลายก็เลยเป่าน้อยก็บ่ก็แห้งแปลว่า 80% บ่แม่น 100% ยังติดได้ได้ sis when I come home I know it แบบ body how aching แล้วก็แบบ you don't feel good ฉะนั้นเฮารู้สึกว่าเอื้อยว่าสิเป็นแล้วได้นี่เนาะ so you can't get a wet body or what really windy มันยังเขาต้องหนุ่งเครื่องอุ่นๆจังได้ what's nice day though only the wet hair a little bit it's not that big deal for me I think but then no เพราะว่าบ่ได้อันอากาศอันห่างกายเขาหาบ่ได้เป็นหวัดหลายเถื่อ couple times I got a flu a cold I don't know why couple times this yearIt's like, I would say constantly, every month, not even skip a month. Oh, Kanoi, ey. Today, I'm la, bye, day, tuk tat. Oh, please, I have to put this one. Sorry about that. Do Kanoi, do. I have to, ani, god. Pawa, an, she day, bye, an, wat. Don't know, she, ani, na. Mau, te, wau, lai, bo, dai. Da, pawa, an, tong, an, download. Don't need to assist. Yep. Where's that? No.โทษเด้อขน่อยโทษเด้อโอเคเพราะว่าสิไปก็เลยว่าสิเปิดอันให้ฟังแล้วพ่อแม่พี่น้องครึ่งชั่วโมงตัวนี้หั่นนะแปลว่าเฮาแล้วตัวนี้เขาก็สิบ่ได้อยู่มีแต่สิอัน so let's see this yes เพราะว่าเฮาใส่หลายนาทีเพิ่นยังดาวน์โหลดดิโซขอให้ทุกท่านโชคดีเด้อขน่อยพบกันที่ไหน hopefully I get better but I think should be okay เพราะว่ามันบ่อันนั้นเนาะมัน no choice เลยเป็นจังซี่นะ I you know what say I drank the like a tea with lemon with all lime I think lemon but the out lime ใส่ตัวสีเหลืองหั่นเนาะก็กินแล้วเพิ่นว่าพุดละเบ็ดฮันนี่ I did that but it doesn't go awayOh, okay, Kanoi, today I'm La, this is, thank you so much, okay? Thank you. Oh, pang peng, tuni gong, let's go sit by. Ani peng, peng all of you, dog, no? An gula bak che, pano, chi mien, ue mien han men, ni ka pai. Khob jai da, khob jai da, min diao, khob jai, khob jai, khob jai, baby, where's my baby? La khob jai, khob jai nong sam malai lai lai, the sister, nice to see you. I'm so happy to see you, sis, thank you, da. Okay, pang peng, tuni gong, sis.

0: พวกขน้อยเนาะอันเท่าคาเมลนี่เพิ่นก็เป็นคนหนึ่งที่ว่าเป็นพาร์ทเนอร์นะมาลาวเรดิโอและเพิ่นก็เป็นคนเป็นสปอนเซอร์ที่ว่าสปอนเซอร์ทุกๆสิ่งทุกอย่างสำหรับลาวคอมมูนิตี้เนาะเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายเพิ่นก็เป็นคนที่ว่าสปอร์ตคอมมูนิตี้ของสมเฮาเนาะมื้อนี้ก็จะมามอบรายการให้แอนชาวคาเมลขน้อยก็จะให้ชาวคาเมลนี่introduce himself. So Kamel, could you introduce yourself to the Lao community?
1: Of course. Just want to say good morning, everyone. And I know there's a lot of New Year celebrations is going to be starting everywhere. So
2: Thank you, happy
1: New Year to everyone
2: out
1: there in the world. My name is Kamel Bhardwaj. I'm the owner of Lotus Funeral Cremation Center in Toronto, Kitchener Funeral Home and Crematorium in Kitchener. And, you know, I love what I do. We serve families, and I've been doing it for many years, and I have a real passion for helping people and serving communities.
0: And we noticed that, Kamel, from working with you. We certainly know that. So, Kamel, Kamel, you have experience with a lot, and you have two locations, one is Lotus Flower, Lotus Funeral Home.เพิ่นอยู่แถวโตรอนโตเนาะอยู่ใกล้วูดไบน์นะแล้วก็เพิ่นก็มีสาขาหนึ่งที่ว่าอยู่คิทเชเนอร์ที่ว่าเพิ่นได้เฮ็ดเพิ่นก็ได้เฮ็ดสาขานั้นแล้วก็มีหลายคนที่ไปทรงสการอยู่แถวนั้นเนาะก็เคยได้เจอเพิ่นมาแล้ว so Kamel I just want to ask you what sticks out to you when you work with a little bit with the Lao community in terms of funerals need
1: you know I tell you something first of all I think the community is a beautiful and rich community. Very cultural, love their families, love their seniors. You know, it's a beautiful to watch them, especially on the funerals, right? Because everyone comes together. You know the practices when it comes to the Laos community for the funeral rites. You find that there is actually commonalities with other cultures as well, right? And how they pray, offerings,chanting, the clergies, in this case, will be most of the monks will come. And so it's amazing to see the differences, but also the similarities.
0: Yeah. Very nice. Can I ask Kamel, what is the tradition of Lao when we have a ceremony that we have seen and observed? For คาเมลแล้วว่าเพิ่นว่ามันมีแนวติแนวต่างแล้วก็มีแนวที่ว่าเสมอกันคล้ายๆกันกับอันประเพณีคนอื่นเนาะสิ่งที่ว่าเพิ่นฮู้ว่าสิ่งที่ยูนิคสำหรับประเพณีคนลาวก็แม่นแบบที่ว่าเวลาเฮาเข้ามารวมกันเนาะมีทั้งผู้น้อยมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งแบบคนเก่าแก่พี่น้องเก่าแก่พ่อป้าพ่อลุงเพิ่นก็เห็นว่าคนลาวอ่ะสามัคคีกันสำหรับครอบครัวเวลาเฮามาสงสการนะเพิ่นก็เห็นเพิ่นสังเกตเห็นว่าความฮักแล้วก็สิ่งที่ว่างามสำหรับลาวคอมมูนิตี้มันเรื่องสามัคคีกันแล้วทุกๆคนเข้ามาอันเรื่องอันนี้ก็สิ่งหนึ่งมันก็แบบคล้ายๆกันกับประเพณีคนอื่นสิ่งที่ว่าเราหู้หันสังเกตเบิ่งหันก็แม่นสำหรับอันการต้องการแบบเขาเอาคูบาเนาะคูบามาสูตรอันสิ่งอันนี้เพิ่นก็มี experience หลายเนาะอันนี้ก็แม่นสิ่งหนึ่งที่ว่าเพิ่นสังเกตเบิ่งว่าเพิ่นมี experience หลายแถวนี้So thank you for that answer, Kamel. I guess my next question for you would be like, what are the advantages and the disadvantages for pre-funeral planning ahead of time?
1: I think let me start with the advantages.
0: Okay.
1: Right? The advantages are in a couple of ways. Number one, the emotional aspects. Because you know, when someone passes away, it's a very traumatic time for people, for families, right? Imagine you losing your husband and your wife or your children, your grandparents.
0: Translate because I would forget. So, can I just ask Camille, no? Some kind of day, to a how ma, could learn, been learn die, no? To a poor the onini and program open gummy, that to a high how that plan and songs a garden, will I can help me quam die, no? Hi, to the corn that sunk my plan long now, no? ขน้อยก็ถามว่าเป็นอย่างมันสำคัญแบบไหนเนาะแต่เพื่อนก็ว่าอันสำคัญเพราะว่าเวลาเขาสูญเสียคนตายหันคนที่ว่าเขาหักหันมันมีการที่ว่าโศกเศร้าการที่ว่าบ่พร้อมบ่พร้อมที่มาฮับเอาสิ่งแบบนี้ไม่บอกแล้วมันก็มีสิ่งหนึ่งที่ว่าเขาซอยเหลือได้คันเขาได้แพลนไปล่วงหน้าเนาะThank you for that. And what are the other advantages?
1: So when it comes to the emotional aspects, when someone passes away, it's very stressful for a family. Mm-hmm. And they have to make a lot of decisions in a very quick time. And a lot of them are unprepared, right? Mm-hmm. Because we have to collect information. A lot of them don't know where this information is. Mm-hmm. And they have to go search for it because we have to register a passing.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Okay.So, Camille, they perm, they all perm, no? But well, we la how sincere, kun tiwa how happen. Man been singing tiwa how that stress, like a hap bodai, no? Like a kwam kut han man at the bep, bo pom, at the bo lob kop. But well, singing tiwa how plan by luang na, ni man soy lua, bep tiwa how เก็บของสำคัญเนี่ยเก็บไว้ยี่ใส่มีอย่างแน่ที่ว่าสำคัญเนาะเพราะว่าอันสิ่งแบบที่ขั้นเท้าบุเคยผ่านความเป็นความตายมันยากที่ว่าจะคิดไปล่วงน่ะสิ่งที่ว่าเพิ่นเฮ็ดเพิ่นมีคำพูดให้เพิ่นก็มาตักเตือนเนาะว่าอันสิ่งแบบที่แบบของสำคัญสำคัญนี่เขาได้ไปว่าไปไว้ใส่ได้ไปไว้บอลsafety box บอหรือว่ามีอันปึ้มมีสอบอที่ว่าเขาเขียนไว้แล้วก็ให้ทุกๆคนหู
3: ้คือชื่อว่าน้องคนเราเรื่องการติดกันใจเพราะเขาบนเตียงเนาะถ้าไม่ได้แค่การเป็นการตายขนาดลำเธอจะตายเดี๋ยวนี้โดดเรื่องมืออื่น
0: ปรับเลย
3: แบบ so we're not ready for that
0: that's right
3: so เดี๋ยวนี้อันแม่คนจะมาอธิบายให้ว่าเตรียมพร้อมวิธีใด
0: แม่ละคันเขาเตรียมไว้มันก็แบบชื่อว่าล็อกครอบหน่อยนึงเน
3: า
0: ะ
1: I can give you an example like how it can be a stressful situation. For example, let's say there's a husband and wife, mm-hmm. right? And I'm not stereotyping this, but let's say the husband looks after all the financial aspects, right? Knows where all the PIN numbers are, where the insurance mm-hmm. is, where all the bank accounts are, where all the funds are. Mm-hmm. And maybe his spouse was looking after all the other things in life, right? Domestic mm-hmm. duties or things like that. Mm-hmm.And unfortunately, he passes away.
3: Mm-hmm.
1: And guess what? Mm-hmm. She has no idea where anything mm-hmm. is, mm-hmm. right? Because people don't talk about it in a relationship. Mm-hmm. And did you know that every year, the Bank of Canada collects hundreds and millions of dollars of unclaimed money that should have gone to a family, but it's gone back to the government because nobody knew?
0: That's crazy, Camille. So, Camille, open my mouth.example ให้สมเขาฟังเนาะเพิ่นมาเว้าบางเทื่อนะคนผัวเมียกันเขากับเฮ็ดเลือกธรรมดาไปเฮ็ดไปเวียกไปงานไปการแล้วพอได้เว้าสิ่งที่รอบครอบเพราะว่าการเป็นกระต่ายมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาหากเนาะหากเว้าแต่ว่าปัจจุบันนี้ต้องเว้ากันต้องได้เตรียมไปหน่อยนึงเนาะเพราะว่าเขามาอยู่เมืองแคนาดามันมีกฎหมายมันมีหลายอ่ะสิ่งหลายแนวแบบที่ว่าเพิ่นมาว่าบางสมมติเนาะว่าผัวเมียหันคนหนึ่งเงินผัวเฮ็ดเฮ็ดสำหรับครอบครัวหันเพิ่นเฮ็ดแบบที่ว่าจ่ายเงินแบงค์จ่ายเบี้ยวจ่ายอย่างมาแต่สิ่งที่ว่าเมียเพิ่นหักหันอาจจะเป็นเบิ่งเล็กน้อยหรือว่าเฮ็ดอาหารการกินแล้วก็อันสมมติเนาะสมมติว่าผัวเพิ่นได้เสียไปเนาะอันนี้เมียที่ว่าบ่เคยหัก เรื่องอันแบ่งเรื่องเงินคำหันก็บ่ฮู้ว่าจะไปต่อแบบใดก็บ่ฮู้ว่ากดพิ้นอีหยังไปแบบใดที่ว่าผัวเพิ่นผัวเพิ่นอันได้อันใส่ปัจจุบันนะส่วนซิงแบนซี่เพิ่นก็คาเมลเพิ่นก็มาแนะนำให้แบบที่ว่าต้องได้เตรียมอันนี้ต้องได้เตรียม
3: โอเคขนาดซิงเขาเข้าต่อไหมเพราะว่าคาเมลว่านี่นะเพื่อว่าครอบครัวหนูสองตัวเมียเมียระเบิดเหลืองอันนั้นขนาดค่าเหลืองแบงค์เหลืองน้ำมันพัวมัดจ่ายนั่นจ่ายนี่แต่พัวมัดซื้อกับพัวมัดไปว่าในอันไปธนาคารทำมีอันนั้นขึ้นน้ำเบิ้ลก็เป็นพัวหักมัดแล้วเมียบ่จังเมียบ่มีหยังเลยบ่ฮู้จักบัดนี้มัดพัวก็ตายก่อนซะ
0: สมมุติอันนี้
3: สมมุติสมมุติแต่พัวตายก่อนซะแล้วเมียบ่มีสิทธิ์หยัง
0: เพราะสำหรับเดี๋ยวนี้นี่แม่หญิงนี่บางคนแม่หญิงนี่จัดการมัดคือกันแล้วผัวก็บ่ฮู้หยังเป็นบ่ผัวแบบสบายให้เมียเฮ็ดมัดยูโนมันก็มีหลายขออยู่ได
3: ้อันนี้ตัวอย่างแล้วคุณหน่อยตัวอย่างแต่จริงๆแล้วมันทั้งหนูผัวตายแล้วเมียบ่มีสิทธิ์หยังมัดอันนี้รัฐบาลเอาเงินไปมัดคุณหน่อยเงินไปเบิดลูกเต้า
0: แม่น
3: อันนี้มีผู้นึงอยู่มีผู้นึงอยู่คุณหน่อย
0: บ่มาซื้อเด
3: ้อบ่ว่าซื้อบ่ว่าซื้ออันนี้แล้วคุณหน่อยจังได๋ก็ได้อันคือคำเล่าเพิ่นมาบอกอธิบายให้นะให้ผัวเมียให้ฮู้นำกันทุกอย่างบ่แม่นโอ้ยผัวก็เห็นแล้วก็บ่ไปเห็นอันบ่ได้บ่แม่นแนว
0: แล้วคาเมลเพิ่นก็เว้าเนาะทุกปีที่ว่าอันเกี่ยวกันกับอันเฮาบ่ฮู้อันครอบครัวที่ว่าบ่ได้ฮู้อันเรื่องพินนัมเบอร์เรื่องเงินเรื่องคำหั่นนะเพิ่นว่ารัฐบาลหั่นเอาทุกปีเอาเงินกลับคืนที่ว่าเงินที่ว่าบ่ฮู้ว่าจะมอบให้ไผหั่นนะเพิ่นว่าได้100 over 100 to 100 of million dollars a year
1: it's a lot of money
0: yeah
1: it's a lot of money
0: หลายเติบเพิ่นว่าหลาย yeah
1: and I would say that probably so when somebody prearranges their funeral right it takes all the stress out because now people know that you know when something happens we have it all planned we don't have to emotionally overspend which a lot of people do because whensomething happens and they haven't prearranged, they emotionally overspend. Oh, I need the best for this, or I need this, or what did mom want, you know, color-wise, or what do you, they're guessing, right?
0: Yeah.
1: So when they do a prearrangement, the emotions are taken out because they do it in a calm way, right, before anything has happened, long before. And they make good, logical decisions, not emotional overspend.
0: Yeah, Kamel, well, when you plan by long now, you know, when you and sing to how could...ที่ว่าสำคัญอาจจะบ่ได้สำคัญเนาะเพิ่นเว้าอันสำหรับรายการแบบเฮาซื้อรายการเฮาจ่ายค่ะเพิ่นเว้าอันหลายคนที่ว่าเวลาการสูญเสียไปเขาจะเดาเอาว่าแม่ต้องการแบบไหนพ่อต้องการแบบไหนแล้วอยากได้สิ่งดีๆให้พ่อแม่หมดแต่ว่าอาจจะบ่แม่นสิ่งสำคัญให้ที่ว่าพ่อแม่อยากให้เฮ็ดเนาะอันนี้ก็แม่นเวลาเฮาแพลนไปล่วงหน้านี่อันความร้ายใจอย่างเขาก็มีสำจิตแล้วก็มีแบบที่ว่าเขาพ่อที่ว่าพ่อแม่แบบให้เอากลางบอหรือว่าเอาลูลาเรื่องอันนี้เพิ่นก็ว่าอันคันเขาแพลนไปล่วงหน้านี่เป็นความเดามันบ่มีเพราะว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าอันพ่อแม่ต้องการหรือว่าประตูไม่ตื่นต้องการเนาะ
3: อันนี้ขน้อยอันนี้มีครอบครัวหนึ่งแหละพวกขน้อยลูกเองเป็นไปสื่อนำอันนั้น
0: แพทริเชีย
3: อยากขนมซื้อแล้วเพิ่นอันนี้ขนมคนลาวเฮาคนสิถือเนาะโอ้เขายังบ่ได้เป็นหยังคนบ่แม่นจังซั่นขน้อยแล้วเพิ่นผู้ซื้อนะโอ้ they feel so good though they don't care they don't even think about oh แล้วก็ตายไปสิเป็นไหนอีหยังอันนี้ you know flower ตัวใดจะอยากได้อันนั้นมันที่ตัวใดจะอยากได้
0: Yeah, especially โรงเนาะ
3: เขาจะว่า
0: เรื่องโรงนี่เลือกโรงนี
3: ่
0: มันเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญบางคนก็แบบที่ว่าอยากได้โรงงามอยากได้มีหน้ามีตาเป็นเพราะแต่ว่าสำหรับคนผู้ที่ว่าเสียอาจจะบ่อยากให้เฮาspend แบบสั้นอาจจะบ่อยากให้เฮาจ่ายแบบสั้นเนาะก็สิ่งหนึ่งที่ว่าคันเฮาแพลนไปล่วงหน้ามันเป็นขอที่ว่าบ่เว้าแต่ว่ามันเขาต้องการมาเว้าเพราะว่ามันมีหลายสิ่งหลายแนวเลือกโบแมนเขาโบแมนว่าอยู่เมืองลาวใช่ว่ามีวัดแล้วมีโรงแบบที่ว่าหลายคนแบบที่ว่าใส่เนาะอันยูพีมันมีหลายสิ่งหลายแนวที่เลือก
3: แล้วก็บ่ให้ชื่อเด้อคุณหน่อยบ่ต้องให้ชื
0: ่
3: อประเทศนี่บ่ให้ชื่อเพราะว่าแล้วเฮาก็บ่ได้เพ่ล้ำซ้ำนะเดียเพราะว่าเฮาเพ่มันลี่ไรท์ว่า
1: Yeah, I would say, okay, so the main reason why people prearrange is the financial aspects. Mm-hmm. What I mean by that is that you lock in most cases, you lock in today's price and not pay a future higher price. For example, there was a lady who prearranged in 1979 for $1,900, mm-hmm. right, for what she wanted. She was a Christian lady, wanted sort of a casket mm-hmm. and service, and et cetera, et cetera. At those days, the cost was $1,900. She passed away about a year ago. If the family had to pay last year's rate for mm-hmm. exactly what she wanted, they would have to pay close to $10,000. Mm-hmm. But guess what? They didn't have to pay anything mm-hmm. because it was locked in at $1,900. So mm-hmm. you have to guarantee the services, the merchandise, the whole service, mm-hmm. and it was prearranged for $1,900. Mm-hmm. So that's why people do it, because they lock in today's price mm-hmm. and not pay a future higher price, because costs go up every year, right?
0: That's
1: material
0: right.
1: costs go up, labor costs go up,
0: mm-hmm.
1: you know, so inflation. This is how life is, right?
0: Yeah, yeah. Kamel put me about singing to us some countries with the Leung.รายจ่ายเนาะเพิ่นว่าคันเฮาแพลนไปล่วงหน้าแล้วเฮาจ่ายไปล่วงหน้าเฮาจ่ายราคามื้อนี้บ่แม่นราคามื้ออื่นเนาะเพิ่นก็มีขอสมมุติมาให้ขอ example เนาะเพิ่นว่ามีหญิงนึงที่ว่าได้มาแพลนอัน funeral ของเพิ่น pre-planning funeral ของเพิ่นนะท่านก็179บอกเพิ่นว่าวัน76เพิ่นมาว่าหั่นอันเราได้จ่ายตอนนั้นเนาะเราแพลนล่วงหน้าแล้วเราได้จ่าย 1,900 แม่นบ่แต่วันนี้เพิ่นก็หากะมาเสียพี่กายนี่เพิ่นจ่ายไปล่วงหน้าแล้วแล้วเดี๋ยวนี้เพิ่นอันสิ่งที่ว่าเพิ่นแพลนอันเพิ่นมาเสียพี่กายนี่แม่นบ่ทําแมวเพิ่นว่าหั่นสิ่งที่ว่าคันเฮาบ่ได้แพลนไปล่วงหน้านี่แม่นเพิ่นได้จ่ายเกือบพอ 10,000 ปัจจุบันนี้เนาะแล้วเพิ่นก็ว่าอันสิ่งขอนี่แหละเป็นขอที่ว่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นสิ่งนึงที่ว่าเฮ็ดให้คนแบบมาแพลนนํากันแพลนล่วงหน้าที่ว่ามาได้เซฟเงินแบบสิ yeah that's great I think that's really good for the Lao people because a lot of cuz we actually double do the service okay because back at home we have where a lot of our death just go see the temple then you incur the temple costs and that includes the monk and everything and it becomes a very what do you call it economical cost for them to have we don't have funeral home so when we pass away over here we incur funeral home and temple costs together so it is something that gets double when we have some passing in the Lao community.
1: Yeah.
0: I remember that from experience myself. So.
1: Yeah, and that's the laws here, because when someone passes, you have to follow the rules and regulations set by government, right? So that's why the costs go up, right? Mm. There's legislation we have to follow.
0: Okay.
1: And I do want to say one thing, for those who are interested in pre-planning, you can spread the payments over years, depending on what age you are. You don't have to pay it all at once. You can mm-hmm. spread mm-hmm. it over years
0: yes.
1: to make it easier as a financial thing, like pay it monthly, for example.
0: That's right. Kamel, when Kamel bought, no, some lab pre-planning, and when women sing in to a hot on the jai, no, mud, and bought, and well, when can we installment, no, I put how jai that I meant that to a who to the do and more is jai by my gum.บ่เป็นสิ่งนึงที่ว่าเฮาต้องมาหักเลย
3: บ่ต้องมาหักว่าใหญ่ดอกเนาะว่าสิกว่าพ
0: ันนึงใช่ครับว่ามันแพงเนาะสําหรับอัน
3: คือแค่100ป้ายซั่น
0: แหละ
3: พูด
0: นะก็คืออินซูลินนี่แหละไป so come out where do you keep that pre-planning money and how do people access it in the future
1: so I would have to say that the prepaid funds are one of the most protected fundsin Ontario. There are different compensation funds that protect that money because it's invested in third parties.
0: Mm-hmm.
1: Funeral homes don't get that money. That actually goes to a third party like a trust or a fund.
0: Mm-hmm.
1: That not only has the government compensation fund that protects that money,
0: mm-hmm.
1: but also the banks have their own protections within those funds as well.
0: Mm-hmm.
1: So it's like double protection.
0: Mm-hmm.
1: Those monies that are held in the family name. So it's not in nothing to do with the funeral. It's also transferable. Let's say, for example, you live in Toronto, but you decide to move to British Columbia. You can transfer those funds to a funeral home over there. You have to re-sign a contract with them, but you can use those funds. Those funds are also gaining interest as well. So they're interest-bearing accounts that are going up in value.
0: Okay. Sorry, before I translate that, is it transferable between people or between person? Right?
1: No, what happens is the contract is written for the recipient, right? The purchaser and recipient. Could be the same person, like you pre-arrange for yourself, or a husband buys it for the wife. Typically, you don't, like, let's say another family member passes, you want to use it for that. Because in contract, it's with the person named on the contract. But you can have a husband and wife, whoever passes first, two names, and you can apply to that. That's another thing you can.
0: Wow, that's great to know. So, can I just ask Camille, site planning, มัน protect แบบใด อันเขาเก็บไว้ใส่เนาะ เพิ่นก็ได้ตอบว่า อันเงินที่ว่าเขาใส่ for pre-planning เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่า funeral home เพิ่นบ่ได้จับเพิ่นบ่ได้จองไว้ มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเขาไป trust account ของ company อันอื่น company ของ third party เนาะ แปลว่า company นอกจาก funeral home นี่ เพิ่นจับไว้ trust account แล้วก็มีขี้ดอกพร้อม อันนี้พอสำคัญเนาะเพราะว่าเพิ่นต้องได้เฮ็ดเอาเงินนี้เฮ็ดเวียกให้ได้เก็บขี้ดอกเพื่อที่ว่าจะได้จ่ายไป in the future เนาะและเงินนี้มันก็แบบสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลมีกฎหมายที่ว่า protect เงินตัวนี้ไว้ และเงิน funeral home มันบ่มีได้จับจองไว้เพราะว่ามันไปคัมเปนีอื่นแล้วก็กฎหมายแล้วก็มี insurance พร้อมอยู่เงินนี้ที่ว่าให้จองไว้สำหรับคนที่ว่าได้เสียไปเนาะว่าเงินนี้มัน protect
3: หลายเนาะแต่ในนี้คือว่าคือสมมติว่าผมมีสองสื่อเนาะแต่ผัวตายก่อนแล้วให้ผัวอันนี้เองก็ใครได้ถามว่าอัน
0: เปลี่ยนคนได้บอกแบบที่ว่า transfer คนไปผัวตายเมียตายก่อนหันได้เปลี่ยนได้บอกเพราะว่าคันเฮาซื้อเป็นผัวเมียหันเฮาได้สองซื้อที่ว่าไปผู้ใดตายก่อนก็ได้ใส่ไปก่อนเนาะแต่สำหรับคนอื่นที่ว่าบ่ได้ซื้อไปล่วงหน้าเฮาเปลี่ยนซื้อเขาบ่ได้แต่ว่าคันเฮาเสียสมมตินะเพิ่นว่าเสียเขาอยู่โตรอนโตนี่เฮาซื้ออยู่พี่
3: เวลาเฮาเสียไปอยู่แวนคูเวอร์เฮาทรานสเฟอร์แวนคูเวอร์ก็ได้เฮาติดต่อใช่มั้ยเฮาจะฟินิชโฮมอยู่พุ่นเงินมันจะส่งไปพุ่นแล้วเพิ่นว่าเด้ออันนี้สำคัญอีหลีเป็นความรู้อันนึงนะเนาะ
0: Yes yes man
3: very good ก็
0: I guess this is a perfect transition into maybe out of town, out of death, out of country death insurance.
3: Overseas,
0: something คือว่าแข่งกันไปเที่ยวนี่แหละไม่ไผก็ไปแบบที่บอกที่ว่าโอ้สวยงามหลายเนาะ อันนี้คาเมลเพิ่นก็มีสิ่งหนึ่งที่ว่าfuneral home เพิ่นได้บ่ได้กำไรนำดอกแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ว่าเพิ่น offer ให้เนาะสำหรับอันนี้เพิ่นก็ห้อง death insurance out of the country
3: เนาะtraveling
0: insurance มัน cover แต่เวลาเฮาสูญเสียเวลาเฮาออกนอกประเทศเนาะอันนี้ก็จะให้คาเมลว่า Can you talk a little bit more about the out-of-country death insurance? I think it's very helpful.
1: It's a travel insurance, and not necessarily you have to be out of country, right? Because what happens is when someone passes away traveling, and you'd be surprised every month we get calls, either people on vacation or they went on a business trip, they could have flown to British Columbia, or they can be in St. John's, right, on the East Coast or something like that. But to bring somebody back to Toronto, it's very expensive, right? Either it has to be on a plane or ground transport, depending on where they are. Most people, when they do travel, you know, they do travel out of the country, and very easily, just the cost to bring somebody back, and not including the funeral costs, is easily in excess of $10,000 to $15,000 US. So when you have the travel insurance, it's zero cost to bring you back.
0: อันนี้ก็เป็นอินซูเลนอันนึงที่คัฟเวอร์แบบการตายที่ว่าเขาไม่ได้อยู่บ้านเนาะไม่ได้อยู่เมือง เขาออกอาจจะออกไปเสียแบบที่ว่า not necessary you in America หรือว่าไปท่องเที่ยว you in ประเทศอื่นเนาะ you Canada ก็เป็นก็ cover ได้เนาะสมมุติเพิ่นว่าว่าหลายคนที่ว่าบ่แม่นว่าไปเที่ยวไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานให้กันก็คือกันสิ่งหนึ่งที่ว่าคันเฮาสูญเสียไปที่ว่าบ่ได้อยู่ใกล้ครอบครัวเวลาเฮาส่งเพิ่นว่าส่งศพเฮากลับคืนมาหรือไป
3: ส่ง
0: มาเพิ่นว่ามันแพงหลายแบบ

0: right, or any other country you think of. Nobody knows what to do. But when you have this card, they give you, you put it in your wallet, it has an international phone number. All you do is you call that number and they take care of everything. They do all the documentation, booking the flights, dealing with all the local requirements. It's not the stress of the family, it's that team on the customer. They look after to get everything, to bring that person back to Toronto, for example. Because usually that's what the case is, right? Because all the family's here. Right, no one's all going to one place like Italy. Everyone's they're going to bring that one person back here, right? And that's what the purpose of that insurance is to bring them back here.
1: Yeah, คำแนะนำเป็นได้ว่าเนาะเรื่องอันนี้เวลาเขาสูญเสียหันอันอาจจะบริคิดรอบครอบเนาะคันเขามี protection อันตัวนี้นี่เพราะว่าการที่ว่าเขาต้องได้แบบที่ว่าว่านำประเทศอื่นภาษาอื่นหันมันก็หนักหนาเนาะเพราะว่าคันเฮามีอินซูลินตัวนี้เพิ่นมีกักไข่ที่ว่ามีโทรศัพท์นัมเบอร์เวลาเฮาออกนอกประเทศเนาะไข่เพิ่นมีทีมที่ว่าแบบได้เว้าภาษาหลายแนวภาษาแล้วเพิ่นก็ซอยเหลือแนวที่สําคัญเฮาเว้าคันจะเว้าแล้วเว้าแบบที่ว่าเฮาเว้าแบบอังกฤษบ่อันนี้เว้าแล้วก็ทีมเขามีคนอื่นที่ว่าจะไปเว้านําอันอยู่ประเทศอาจจะเป็นภาษาอื่นอย่าอันอินซูลินตัวนี้นี่รับประกันว่าเพิ่นซอยเหลือเพิ่นจัดการเมื่อทุกสิ่งทุกแนวอันเอาคนที่เฮาฮักที่สูญเสียไปแล้วกลับขึ้นมา
2: เงินให้กลับขึ้นมาคือคําแมวไว้เนี่ย you can do it over there but it transfer the fund to
1: the would you be able to cover maybe the funeral arrangement there in another country if you don't bring
0: So what happens is if you have pre-planned money, right, and you pre-arrange it, let's say you pre-arrange it with Lotus Funeral, and the person traveled back home, and they pass away there, and they don't want to come back here, they want to just do the funeral there.
2: Yeah, over there, yes.
0: The funds that are in the trust account, for example, go back to the estate of the person here. So it's not... you can use it to go pay it there, but usually
1: it gets... Is it today's value, or...?
0: Yeah, so it's whatever that value is that's gained interest, right?
3: Programming for Toronto Laotian-speaking community can be heard every Sunday from 10 a.m. to 11 a.m. on AM 1430 CHKT Fairchild Radio.
4: This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio, Toronto.
5: The following are programs for the international communities of Greater Toronto. Opinions and views expressed here do not necessarily represent those of this station.
6: Now, the Cambodian program on AM 1430 Fairchild Radio.